กันโนนิงาในเกลียงกันโนในบัวกิยาเกาะสิเกดิเมกามิวไรโนอริปังอรุโลบัตุตโลนนาสกลาปมานา